สเรียนงามเมียนยาไลเดียตัวนังตัวบราวนังตั้งอารมังดียาผู้งามกุศลเดชพวนนุมังกุศลไอพวนมังกุศลตามนะบุงไงคิดไอตัวไอบุญกันไอตุยห้าสิบไอ้ ternyuar nyuang bunga bali tuang ibun kali uang baka tucuang luka tibas nyalai dia ai agi gaundang dua kali undang arambang tang keluang batu nyalai dia tuai hai tamanah bungai kita ibun genai pupu saribu ternyor nyuang bunga bali tuang baka tucuang bukit manua ulu nyalai arinya tak nyau tiga kali undang arambang.

โอสุยกายนิเตมนังบอรกับอะไรรังเดียนกับสิงายะไลยเกียดงามันไอเงาคณะมิยะไอนวงงังกัดกับสิกดียามันตามกาลวงลันยูรนายคูวายมังกาลวงอีลันยูรนังกาลวงติมุนีงานยาอูนัลสสะกบันงานยาระอูเดียวงาเดียวนัลสะลาจะตวงปามาตังนาลาทิยับกนับกบันงามานังบารุตบังกาบตังกานุตุมรวดบารุมานังกางจังมุลัยกสามงัดญะบารุดียาตัดดี